0: 老宅里至今仍保留着华人移民奋斗与思乡的真实记忆。
1: 我们在泰国曼谷的湄南河边真的找到了一个百年老宅啊，它就像电影里的客栈一样，收留了很多下南洋的华人，而这些华人呢也是省吃俭用在这里呢把侨批寄回老家。
2: 二战期间，唐元和先生带着家人来到泰国，如今他的孙子彭萨先生依然守护着这座百年老宅，这里最多时曾收留近50位下南洋的华人。
3: 阿公ผมมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยฐานะเริ่มค่อนข้างมั่นคงอ่ะพอคนจีนที่อพยพมารุ่นหลังเนี่ยอพยพมาก็ยังบางทีไม่มียังไม่รู้จะไปประกอบอาชีพที่ไหนเนี่ยก็จะมาพักที่นี่ก่อนคือตรงนี้เป็นเตียงนอนก็ตีเป็นเตียงนอนให้คนนอนให้เด็กนอนถ้าคนพวกเด็กแต่ก่อนนี้มีเด็กนอนอยู่5 คนอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่นอนนะครับเราสังเกตเห็นรูตรงนี้นะรูเนี่ยนะเราก็จะสอดไม้เข้าไปข้างใน
2: 彭萨先生告诉我们，许多人安顿下来找到工作后做的第一件事就是给中国老家的亲人寄信寄钱报一声平安。
3: เมืองไทยเขาจะมีเอเย่นเล็กๆคอยรวบรวมส่งแล้วก็ส่งไปประเทศอื่นก่อนแล้วก็ส่งไปฮ่องกงจากฮ่องกงแล้วเขาไปเพราะเมืองจีนไม่มีการติดต่อโดยตรงกับเมืองไทย
2: 正如给阿嬷的情书中展现的那样，当时许多旅泰华侨会把钱寄到香港，再托人购买缝纫机、自行车等物资转运回乡。这些如今看似普通的物件，在当年却是改善家庭生活的重要依靠。
3: เขาส่งมาเขาเห็นว่ายังไงทุกคนสบายดีได้รับเงินแล้วนะเงินนี้เอาไปซื้อจากเย็บผ้าเนี่ยได้เย็บเสื้อผ้าให้คนนั้นคนนี้นะแม่สบายดีนะตอนนี้สุขภาพดีแล้วเนี่ยได้เงินจากตรงนี้ไปได้ไปซื้ออาหารพอครอบครัวมั่นคงแล้วเนี่ยทางเมืองจีนเนี่ยก็อยากให้ส่งลูกกลับไปดูว่าครอบครัวที่เมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงรูปเนี่ยถ่ายเมื่อประมาณเกือบ90 ปีที่แล้ว
2: 黑白老照片、跨越山海的侨批，以及这座静静伫立在湄南河畔的百年老宅，共同见证着华人移民的奋斗与牵挂。电影终会落幕，但那些真实发生过的故事，至今仍留存在后人的记忆之中。
4: 目前世界杯足球赛正在如火如荼地进行，而非洲国家坦桑尼亚已经悄然开始为明年的非洲杯足球赛做准备了。
0: 他们近期推出了一个坦桑尼亚旅游伙伴人工智能旅游平台，支持超过56种国际语言，旨在为全球游客提供一站式数字化旅游服务。这款人工智能平台是坦桑尼亚政府数字目的地营销与通信中心倡议的组成部分，可为游客提供出行前规划、行程中导览及赛后延伸服务。游客可通过该平台获取目的地信息、预订住宿、安排交通、预约景点门票，并获得相关支持。据了解，坦桑尼亚旅游伙伴不仅能助力非洲杯赛事，还有望推广坦桑尼亚境内知名度较低的旅游目的地，改善旅游服务。相关部门希望新技术能提升游客体验，确保更多民众从旅游业中获益。不过，专家指出，仅推出一个技术平台还不足以取得成功，让人们愿意使用更为重要。为此，他们建议相关机构应向旅游服务商普及人工智能方面的知识，帮助他们更容易接纳和使用新技术平台。
4: 没有巴黎的奢华，也没有米兰的匆忙，近日在法国马赛，第二届慢时尚周以免费多彩的方式回归。
0: 这里的主角不是当季爆款，而是用二手布料改造而成的环保设计。慢时尚强调理性消费与可持续发展理念，主张通过设计、工艺和环保生产，减少对潮流的盲目追随。本届时装周选址城市公共空间、渡口、老旧厂房举办，模特年龄、身材多元包容，节奏松弛随性，充满本土市井气息。主办方介绍，制作一条纯棉全新牛仔裤需耗费11000升水，因此活动全部采用旧衣加纺废料升级再造，降低纺织污染。设计师表示，慢时尚尊重手工艺，守护生态环境，同时保障服装从业者权益。设计师们就地取材，用废弃衣物改造潮流服饰、包饰等等，老旧首饰也能重容，打造成小众配饰。除了时装秀外，慢时尚周还通过工坊、课程体验等活动。